0: ักมันโยกเป็นกบบอเรลากียงเป็นดูนาจิงลุดบัดยาได้กับมาเรียง
1: นักบันดาจิงเตปคำเนียเลชกออฟฟิศบัจันตัมจงแอสซิสแตนต์เอ็กเซคทีฟเอนจิเนียร์ดิสทริบิวชั่นซับดิวิชั่นกับเมกลายาพาวเวอร์ดิสทริบิวชั่นคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดเป็นกออฟฟิศชีฟเอนจิเนียร์โปรเจกต์เมกลายาพาวเวอร์ดิสทริบิวชั่นคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ด
2: Personal loan offer.
3: Again, I'm blocking this.
2: Free trip to Dubai.
3: Blocking this too. How many numbers do I even block, man?
4: Just blocking numbers on your phone won't stop spam. Every time they call from a new number.
3: Then what should I do?
4: Answer the call, then report it on the Try TNT app. Select the category, banking, travel, insurance, and submit. It just takes a few seconds.
5: So this will reduce spam for everyone?
4: Yes, as soon as reports come in, action is taken. Don't just block, make sure you report. Try TNT app. Download from the Play Store or App Store and start reporting.

0: တန်ရေးစာပငီဟာကာကာဂျူဗာနီ FM ဂျောင်ဖီရှစ်ပန်လိုက်ပွင့်ရီမက်ဂါဟတ်စ်ဘန်တန်ချီမီကနီဝေးပတ်ကဖုန်းကောလ်ဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคงี้ล่ะดูหน่อยกระตุกไลน์มันตันเตเยสงั้นเปิ้ลช่างมันชิมไซกินเอาไว้แบบมันตาฮัลโหลมนูบักรันมนูโอ้ยแฮปแฮมเตงั้นเต็มจุรวายอยู่ยี่พี่งั้นคำเคลียร์เตกระตักอายุกระสุรกระจงพี่กระจิงรวายอยู่พี่อ่ะพี่ได้มาพี่โอเคยันโอพี่กว่าบันเป็นสงับสงบฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงเอาวะโอเคต่อขอบเลยชิบอนมาครับบ๊ายบายออลไรท์เดโอเคงั้นชิมไซคนิกเอาไว้ปัดกับโฟนคอลมันตาฮัลโหล
1: ฮัลโหลอาจิการิ
0: ฮัลโหลมานูอิตาม
1: าไงซูบ
0: าโอเคอีกองซูบางั้นเต็มจูรอยอยู่
1: Sebentar ada kajing
0: ruai mengendil tik tik ke dia. Ada
1: kajing ikan lihat. Terwai
0: saya kendiat. Mengendil tik tik ke dia. Wah, anak orang menruai lang filak penkut no.
1: Okay.
0: Dia sengok tenang pada DM.